นอนเฮจองนังลิตุมมันหาราหินเป็นลุนอาร์จุลองอีกตั้งลอลาเคอากาสวานีดิฟูอาดุนทูอักเตอร์วัจดีอาหินเป็นลุนอาร์จุลองนะอาลุนเคซาเกอร์เฮเมรา